สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุกชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโอเตเกะโบริหรือคูน้ำโอเตเกะดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเอกาโอกาสกิหรือชอบรอยยิ้มของเธอโดยบีซิกขอเชิญรับฟังครับ

0: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้ขอเสนอเรื่องโอิเตเคโบริหรือคูน้ำโอิเตเคคำว่าโฮริหมายถึงคูน้ำที่ขุดล้อมรอบปราสาทหรือคฤหาสน์ส่วนคูน้ำโอิเตเคแห่งนี้เป็นเรื่องเล่าลึกลับชวนขนลุกที่เล่าสืบต่อกันมาในย่านฮุนโจของเมืองเอโดะหรือโตเกียวในสมัยก่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณที่แห่งหนึ่งมีคูน้ำที่เรียกกันว่าคูน้ำโอิเตเกะเวลาที่ใครไปตกปลาที่คูน้ำนี้และจับปลาคาร์ปหรือปลาตะเพียนได้แล้วพยายามเอากลับบ้านจะมีเสียงหลอนขึ้นมาจากน้ำในคูว่า
1: โอ้ยเตเกะจงปล่อยไปโอ้ยเตเกะปล่อยมันไป
0: และหากใครคนนั้นยังดื้อดึงเอาปลาที่ตกมาได้นั้นกลับไปบ้านให้ได้เสียงนั้นก็จะดังขึ้นจนกลายเป็น
1: โอ้ยเตเกะปล่อยมันไป
0: เสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกคูน้ำนี้ว่าคูน้ำโอิเตเกะและหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครไปที่นั่นอีกแต่แล้วก็มีพ่อค้าขายปลาใจเด็ดคนหนึ่งไปที่คูน้ำแห่งนี้เพื่อไปจับปลา
2: ให้ตายสิถ้ากลัวคูน้ำโอิเตเกะเนี่ยแล้วจะเปิดร้านขายปลาได้ยังไงเล่า
0: พอไปถึงคูน้ำพ่อค้าขายปลาก็ย่อนเบ็ดตกปลาลงไปทันทีและก็ตกปลาคาร์ปปลาตะเพียนขึ้นมาได้นับไม่ถ้วนจนเต็มถังใส่ปลาของเขาอย่างรวดเร็ว
2: ได้เวลากลับบ้านแล้วสินะ
0: พ่อค้าขายปลาบอกกับตัวเองพลางลุกขึ้นยืนร้องดังอึ๊บทันใดนั้นเองน้ำในคูก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วก็มีเสียงร้องขึ้นมาว่า
1: โอ้ยเตเกะจงปล่อยไป
2: ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นล่ะไปละ
0: แล้วก็รีบวิ่งหนีไป
1: โอ้ยเตเกะจงปล่อยไป
0: เสียงนั้นดังกึกก้องพ่อค้าขายปลาจึงวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งจนในที่สุดก็ไม่ได้ยินเสียงแต่หลังจากนั้นก็มีเสียงเกี้ยดังขึ้นแก๊กแก๊กแก๊กเสียงเกี้ยค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าต้นเหลียวหญิงสาวสวยคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากระหว่างกิ่งก้านของต้นเหลียวแล้วก็พูดขึ้นว่านี่แน่พ่อคุณขายปลาพวกนั้นให้ฉันเถอะนะ
2: ไม่ขายข้าไม่ขายให้ใครทั้งนั้นล่ะ
0: ทันทีที่พ่อค้าปลาพูดจบสีหน้าท่าทางของหญิงสาวก็เปลี่ยนไปทันทียังไงก็จะไม่ขายใช่ไหมอย่างนี้ก็จะไม่ขายใช่ไหมว่าแล้วก็ยื่นใบหน้าเกลี้ยงๆที่ไม่มีทั้งตาจมูกปากหรืออะไรทั้งนั้นเข้ามาใกล้พ่อค้าปลาวิ่งหนีสุดชีวิตแล้วก็ทิ้งปลาที่อุตส่าห์ตกมาไว้ได้เอาไว้ตรงนั้นขณะที่กำลังวิ่งไปนั่นเองพ่อค้าขายปลาก็เหลือไปเห็นแสงไฟจากร้านขายโซบะ จึงเดินโซซัดโซเซเข้าไปนั่ง
2: ลุงขอน้ำถ้วยหนึ่งคือฉันเห็นไอ้นั่นมา
0: ลุงขายโซบะย้อนถามว่า
1: ไอ้นั่นที่ว่าน่ะอะไรหรือไหนบอกมาสิไปเห็นอะไรมา
0: พ่อค้าขายปลาก็ตอบว่า
2: เห็นไอ้นั่นไง
0: ลุงขายโซบะก็ย้อนถามอีกว่า
1: อ๋อที่เห็นน่ะใช่แบบนี้หรือเปล่า
0: ว่าแล้วลุงก็หันหน้ามาหน้านั้นเกลี้ยงไม่มีอะไรบนใบหน้าเหมือนเมื่อกี้นี่เลย
2: เฮ้ย
0: พ่อค้าขายปลาเห็นเข้าก็พังงะขาอ่อนหมดแรงแทบสิ้นสติแต่ก็ยังหาทางกลับบ้านจนได้เมื่อมาถึงบ้านนางเมียก็ถามว่าพี่ดูท่าทางจะไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อค้าขายปลาตอบว่า
2: พี่ไปเห็นไอ้นั่นมา
0: ไอ้นั่นที่ว่าน่ะอะไรไหนบอกมาสิพี่ไปเห็นอะไรมาพ่อค้าขายปลาได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่าเมียเราจะเป็นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็รีบแอบมองหน้าเมียที่พี่เห็นน่ะใช่แบบนี้หรือเปล่านางเมียถามพร้อมกับเอามือลูบหน้าตัวเองเผยให้เห็นใบหน้าเกลี้ยงๆไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปาก
2: ว้าแล้ว
0: พ่อค้าขายปลาร้องลั่นตกใจแล้วก็งงงวยไปหมดไม่รู้ว่าทำไมใครๆแม้กระทั่งนางเมียของตนถึงได้กลายเป็นผีไร้หน้าไปหมดแล้วก็เป็นลมสลบไปร่างของนางเมียก็หายวับไปในทันทีส่วนพ่อค้าขายปลาก็นอนสลบอยู่ตรงสุสานไกลๆกับคูน้ำนั่นเอง

0: เป็นยังไงบ้างครับนิทานเรื่องคูน้ำโอเอเกะน่ากลัวไหมครับฟังแล้วขนหัวลุกเลยใช่ไหมครับ
1: หลอนจริงๆค่ะพ่อขาปลาเจอกับผีไร้หน้าโผล่ออกมาหลอกติดกันแบบนี้ทั้งหญิงสาวที่ต้นหลิวทั้งลุงขายโซบะแล้วก็นางเมียที่บ้านอีกไม่สลบเหมือดก็ประสาทแข็งเกินตัวแล้วล่ะค่ะ
0: ครับผีไร้หน้าแบบนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านกเปรโบเป็นผีที่มีรูปร่างเหมือนกับคนทั่วไปนะครับแต่ว่าบนใบหน้าไม่มีทั้งตาจมูกแล้วก็ปากเป็นหน้าเกลี้ยงๆเลยล่ะครับ
1: ที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องคูน้ำโอเอเตเกะนี้เป็นหนึ่งใน7เรื่องประหลาดแห่งฮอนโจะเรื่องลึกลับ7เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาในย่านฮอนโจะของเมืองเอโดะซึ่งก็คือโตเกียวในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากคูน้ำแห่งนี้ที่อยู่แถวเขตสุมิดะแล้วย่านนี้ยังมีอะไรที่ประหลาดชวนสยองขวัญอีกหลายอย่างค่ะเช่นพอตกดึกจะได้ยินเสียงกลองดังขึ้นตรงนั้นตรงนี้ใกล้บ้างไกลบ้างแล้วก็เรื่องโคมไฟลอยนำทางบนถนนมืดๆแต่พอเข้าไปใกล้โคมไฟก็ดับไปเฉยๆคล้ายหลอกให้หลงทางค่ะ
0: ครับเรื่องโซบะรถเข็นก็สยองนะครับสมัยก่อนตอนกลางคืนจะมีมาขายตามริมทางแต่ว่าจะมีอยู่ร้านหนึ่งครับที่แปลกมากเพราะอยู่ๆโคมไฟก็จะดับลงถ้าใครไปยุ่งด้วยกลับถึงบ้านก็จะเจอกับเรื่องร้ายๆจนชาวบ้านพากันหนีเมื่อเห็นโซบะรถเข็นร้านนี้ครับ
1: เรื่องผีของชาวเอโดะแบบนี้นะคะคนญี่ปุ่นชอบเล่ากันในฤดูร้อนค่ะเพราะความสยองเนี่ยจะช่วยให้รู้สึกเย็นสันหลังคลายร้อนได้ค่ะ
0: จริงครับฟังแล้วก็เย็นวาบไปทั้งตัวเลยนะครับเรื่องหลอนๆอย่างนี้ก็มีเสน่ห์ตามแบบฉบับของนิทานญี่ปุ่นจริงๆครับก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงส่งท้ายกันสักเพลงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชิราไนคาโอหรือใบหน้าที่ไม่รู้จักโดยยูกาวะชิโอเนะขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้นะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan